0: แสบแบบนี้จูนโอดดาเลยหนุกไ
1: อโอ้แมนบ้องนึกคืนเฮยแต่นั่นอาทิตย์นี้บ้องจบรวลรอโหดละงี้นะเฮยจำทั้งอาทิตย์ใครเต้นเอาหน้า
0: เตียนเฮย